0: จารย์ครับ
1: ท่านผู้ชม
0: We're going to be out of here. We're going to go.